มาตายความมือตัดไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรมากงั้นทำไรปีแรกทุกชิปยังชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มตัวไปจะตานยาวดูเช่นว้าวเข็มยังมาเนี่ยคนไหนคนทำมือตัดคนน้ำหมดแล้วทำไงวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ชิคาโอเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนยาวอุปสิปยังมาตาคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์ชิคาโอเนย์รู้เกี่ยวกับตัวบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโกร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีโอเที่ยงไอร์ฟบานาวเนย์สุบิดาปินชาร์จูซี่ English language คัตชาคุปินบีวัสตาชาฮอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิปายชาซีซีแคมาร่าร์บอร์ปอร์ตอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาท้าวอามาเมื่อไงร่างเอ๊ะได้เก๋เอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เอาเย่โฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ 5547787อันชาหน้าเบ4235341เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู